แถวบ้านนี้ยินเสียงฟ้าห้องเต็งละทั้งฝ่ายละเมืองลาวเสียงยาวๆทั้งฝนกะล่นลงบ่มีเอื่อนเดือนบ่ยอมส่งแสงให้น้ำของไหลลงจันจันแม่นผู้ใดกะสัญญาณสิตนคำแม่นฟังไทย

อนเดียวโค้งเขียวมันหันหาวลาวเฮาเอ้ยทั้งหน่อยใหญ่ผู้ใดข้ามบ่ได้เลยตายจ่อยอยู่วางกลางบางคนเนาะก็ข้ามละฮอดฟังเมืองไทยไปลงคำข้าลมสิเสือฟังเขาล้วงตุ่มชีวิตจมลงพื้นมัวสุมกับแนวสัวบางคนเมาเนาะแต่มัวบ่เห็นสำบอนจะเลิ่นบางคนเนาะละยังได้ยินแต่เสียงเอิ้นว่า

ตอนกระแสน้อแม่น้ำมันไหลเกี่ยวละเกี่ยวเมียหัวผัดซอยบ่ได้ละสัมผัสเคียเมียนี่สายหน้าที่คงค่าได้จองเมียนอนลงคืนบางคนนอละมากขึ้นถึงเมืองไทยเหยียบตาฟังลังน้ำตาคิดหอดบานอยากโง่คงแม่นตาวขึ้นขั้นสิคืนมันก็คืนบ่ได้เลยตัดสินใจไปต่อขอไปตายนอด้านหน้าสุดขอบฟ้าบอนเจริญตกกระเทือนว่าได้สู่สิขออยู่บ่ยอมถอยถึงสิคอยดุนอันกะสร้างมันบ่มีงอล้อในสุนละมันซ้ำคนฟังล้ำจำได้